0: เราเห็นเองอังตะกินเงี้ยมินกลาบวกตีไล่ค่ะหันสวยมาสะพดเตียง
1: อ๋อเหตุการณ์เสียชีวิตงินมิโซรัมฮีเมียนมาร์เนนบาวนดารีกิโลเมตรจังอาสอมกันเนียจู่จู่เวนหิมนัชโตกเราเละอหุงนับอมมูมัลเราอันนี้อะจู่จู่วางินเงี้ยกันสวยกันตีจวนเมียนมาร์ฮิโคเวลรามารุ่ยเล่าเสียมชัวนะมันรัวเฮงอพยมกันตีเฮโรอินเล่าเสียมน้ำมันรัวเตะเม็ดแอมเฟตามีนกันตีเสียมชัวน้ำมันปุ๋ย
0: อ
1: ันนี้ตัวตัวน่ะเฮงโคเวลละจู่จู่โคเวลปุ๋ยน่ะเสียอะอับวยปุ๋ยเอ็มเอ็มอันนี้อะจู่ที่อันนี้การะจวนเกินนี่ฮีเมียนมาร์เนียนเฮียนินรัมรีนโจมินกันอบะจู่อันนี้ฟังจนรุ่ยเล่าตกนักกัลกงอ่ะเฮียนินมิโซรัมฮิมันอันนี้น่ะเสียมเอ็มอับิกตะกินกุมสังนี่แหละสมนี่ปฐุมนุลัมมณีปูเตบารมารามาบวยนัวเพจวนกันตูนมาละมากันเสียดไงเราฤลาล้อมเลียนเตะเลเมตแอมเฟตามีนเตปอมิโซรามารุนกัลตะจวดจวดไม่เนี่ยจวดจวดนี่นะงงตากระจุจุดเดียงอ่ะฤลาว่ากัลกัลจวนฤลาอัสุมโดนน่ะขานกันมิโซปุยเตอันเตลเราเทิดตลอดวะกันมิโซปุยเตฤลาว่าสุมโดนน่ะอันเตลขานินเฮ็ดละมามิโซรัมไวรัมกัลล้อมเลียนมันเฮาฮิไวรัมกัลตั้งตัวจู่อันนี้เตะเมื่อรัวขานข้างรุ่ยลวสุมดองทังเตขานินมิโซรัมช่วงไอโซล่าเตะดิสตริกลุงดิสตริกสังลุงเลียเตะลงทลายเตะดิสตริกสังอาเตะปนยังที่ขันเจนข้างรุ่นในเวตานีอินดูเวมเอ็งติ้งไงลาวเวอร์ลาลาวเปเวไม่ตัดเจ้าอุตยารุ่นออฟฟาร์ข้างรุ่นอมชินตาจู่นินกันโคลายรุ่ยลาวข้าติปุงตะฟักอาติปุงสัตย์เลี้ยงไม่ในลูกินมากันเสียดง่ายมีลูกตุนไล่เพื่อนให้โซเชียลมีเดียกลั่งรุ่ยเล่าจดนับปอดลวดตาจู่นินอุลซัมตะกรุ่ยเล่าในที่นักข่าวกันชะไล่เตะอารมณ์เสียมสักตาอุลซัมตะกรุ่ยเล่าลากไม่ตัวตีไม่ตัวเล่าอมตากะจู่นินกันชะไล่รัวเตะเฮียนินมิตรมตะเฮียนินจู่รุ่ยเล่าจู่เล่าดูจู่ลูกินตุนไล่เฮียนินกันบวยผ้าช่วงตินกันบวยอมติตัวนี้เฮมีอินขัดเจงที่จะบวยเราไม่ละอินขัดจังก์ชัวก์จีงอ่ะเฮียนช่วงก็ประคัดตั้งที่จะบวยกันโอ้มังอาทิตูรี
0: อ
1: ับิกตะกินไอโซล่าช่วงกันดินมุนนิ่งกันเสียเคสเจลูปตัมเอเวมาประคัดเล็กกันเบลดูช่วงกันในตัวเทียมนั้นกุมินช่วงเฮียนไอโซล่าเอ็กซิสเซนาร์โคติกส์อันตินาร์โคติกส์กวาดบีเฮียนินเอ้กุมินช่วงอ่ะวันนี้ทั้งเฮียนกันนิมันจัดเลยเคสกันเสียลูจัดไอ้หนังเจนี
0: ่
1: นี่ตินเคสประคัดตัดเสียลูกันเนี่ยเจลาเฮียนมิชิงจัดนิสมเรียดปนี่ไอโซล่าเอเอ็นเอสบีดิสตริกดังกันสวยลูกับพลิสกันสวยลูกจู่ไปจู่กันดินมุนันนี่มิชิงจัดนิสมเรียดปนี่ดำโดยวางเงินเจลาด่าลูกตอนนี้บอกว่าจู่ตาจังจวนกันดินมุนจู่เจียงวิวโอเม
0: อารมณ์พูดถ้ากันสมเวงอันนี้เซ็นทรัลนังนี้เซ็นทรัลเวเมจังอินไทยโตเป็นรุ่นเราเดานักกงอ่ะมาอินละเช้าทินมาป่วยอินละนั่นเองเอ็มอ่ะเซ็นทรัลเวเมตเพย์จูอมเราดังเสออาสุรการิงุตเพย์จูอันเดาเนี่ยนะอมเราอ่ะเซ็นทรัลเวเมนะมาอินลักดันชิมเตปุหันทาสวยลันอิดุกันริงเดวะทินเอ็งกันดินหุ่นตั้งปุยเตปุขารอนสุดเทินกันริงอ่ะปุวิตาอิสอมเตียง
2: กลัวไหมนี่รุ่ยเล่าตำเสียเตทิลตำตักให้อำมูเตนันสวยทีนะทิ้งกันรำมารุ่ยเล่าตำตีโป้ให้ข้ากับมาจีชนะปนนสวยตัวตำแต่งกันปมพัลเล่าทีนะมารู้จักกันปมไม่เหี้ยง่ายนี่อินอลังตาทุ่มมาลำปากันเลียดโลกงะเวเมเฮียนรุ่ยเล่าเดาเนี่ยนั่นสุดท้ายกินกันกลับปุยทีนะกุมสังนี่เล่ปลีขันโซลดัวมาเจนคอนเฟอเรนซ์ตีลันยัดชุดไลชวนกุมปวนักกันลูกพวงตัวจงกันสังนิเลปเลียเตสังนิปังอาสังนิปรุสังนิปัสสริยเตกันพวงชัวจงรุ่ยเล่าดูนั้นนั่นสัตย์กินกันลูกกลับปุยตัวชีน่าเอสอาร์เอสเตเล่าดินตัวชีน่าเกตสเตจงหุ่นเองมั่วเช่นรำเรียนน้ำหุ่มหัวกุมปวนกันนี่นัวนี่กุมสกอร์ได้ข้อมปุยขันรุ่ยเล่าดูฮิกุมนี่ช่วงทางการพวงเลยจงรุ่ยเล่าดูกุมนี่ช่วงทางการพวงนัวเฮียนมาหลังนะการกลปุยะที่ยังอังินอับิกตะกินไอโซลคบปุยะเซ็นทรัลแอนตี้ดักสควอตกันให้ดินชัววะจู่ๆมาละงัดชวนจางโจลวินอันเบย์ชัววะ tin chu mai ba ka

0: ันหันสีละกุดเหล่าทากจากเจ็กเซ็กตอกที่เห็นเราอมเวเลบกทีนะจูเหล่าเมลมานินเสียมเลยไหมเช่นอาไม่รอจูสอยตัวงินมีกันฟิงเจละตูนมาอ่างหันอินวกเจียมมังเตคะกันกัลสันเววิวตัวเนีย
1: นี่เอ็งเอ็งว่าเจ้าหน้าจวนมาจุกันซ่อนเวตัววิวไหมอาไม่รอจูปัลฮิทิลเซงเทเนียอินเวนรูกเร่งจู่สวลจวงลวินกะเรีย
0: สวลเวอตุนลายมีกันฟิงโตเอหันติบกมาอีลามีซงซงกันอินอันเลาอังบกินกุดจัดลัดมีเตฮิอมเวปัลเทเนียตินเละละมาชวนเช่นขัดเตฮิจูมันไงไงง่ายกุดโปทากเลาเทเลาขบดิวตีเตซาเลาเละเจ้ารานไม่เห็นอมเวชินบกอา
1: จุดตีซองอ่ะชวนอมเตแรงไหมอาไม่รอจูเฮงเตฮิจูมีปางไอตานชวนเคลียร์ฟันฮิอันฮารสเลมเลวินกะเรีย
0: นี่เฮ้ยจานินโปฮีมันง่ายเลยสิง่ายฮิอมเลวสามเซลมมขบัง
1: มีฮีกันนี่นางลว่าเกนินมันง่ายอมมีเลวเซกันดูไลน์กันใส่เฝ้าตัวอังบกินเทนขัดมันตัวรันอมลวังตีเหล้านี่อมตักกันอมทีนี่บวยชากันนี่กันใส่แต่ซาซาบกะหันใส่แต่ไม่ละมีดังกันอมเลมเลวบกะเวงไล่ไม่ทายปิ้งไงอมีฝาปารำดินปุยเต่งเตหิดิวติลีสะพอเฮียนมูกะโลเบสัยเจียลว่าอันนี้อังเตเฮียนดิวตีเตเมลฮิอันติบาลทรีนิงกะเรีย
0: เนี่ยอันนี้ฮิดิวตี้ลิสกันเสียมโปเฮียนกันอินเนียลผาเงเงตะกสินเช่นขัดินอิงไงดานังเท้าเฮียนในไลน์เช่นขัดินดิวตี้ตานัชานตีวางชิมชิมโปนิจวงละวินอามาอภูร์เสียดิวตี้ตัวรวดจีงกันเต็มเหล่าชวนอภุนทอมและมีสอยเชทอมไงท่าก็ไปอมลเวตีนันจังบกะอามิงาเชิร์แมนหันนิตากะชวนชุดที่น่าชุดเตลโรเซกติตังอตันิฮะ
1: เอ็งโปนี่เสียเฮตียเตลเวเลตักเสียชวนมีดังเครียดวักโลวาโปโลจิลรุโลกเดียวละอาชากตีมันกูมาทิลเชงอังเดคะกันโตกเลปัลเล่าไง
2: มันกูมาทิลเชงอ่ะเอ็งทิลเงนี่กับฟันเชเวโลเว
0: เอ็งทิลดังวักนี่โลเวกันรำดินปุยบกสมุเล
2: ดินปุยปอดซูดังวักเฟลปังไงตะแกมกะเลาเตียอะเลาฟลากลากเลาอมบกเวมุเลเอ็งทิลเงเลาเตีย
0: อามาชิมชิมฮิจูสวลปอนิชันเลานี่กุมมาสลัมได้ต่อข้านี่โอเมตูนกุมังเท้าเห็นดิวตี้ตัวรัวจีงาเตลเวอดิวตี้ขันัวมาที่ชิมชิมเงี้ยนี่ทุนในตาเรียว่าเองไงจอกนี่อามาเริ่มเสียดนายนอันนี้บุลเวลาเราดิวตี้อะมีกงกลน่ะส่งข้าเราติดดิ้งอะเราเช็คเวลบ้ากะโซนั่นแต่เราจอดนัวที่นั่นนี่โอเมอันเทนอมปุจิกปุยเตจานเมงเรย์สัตย์เลี้ยเตข้าเราหาวเจียมไม่นี่โอมตะกันเนียข้าตีไล่ข้าผู้สมเวลาประธานไล่เนียปุจิกปุยไงดันนี่ตะบีกเราข้าจันไล่กันประธานทหารฟอนเวทุงะจันไล่ไล่กันอินเกาโคมะกันบวยนะสมัยโมเล
1: ข้าไม่ข้านี่เลยเนมกันน่าวลลรินโมยาไว้ชอร์ฮาวเดปออาเลวเบงล้อมดิวตีไล่กันอีเฮียเตียไว้ฮาวลาชวนอันเลวลาวเวนะสมัยนี้โอเมจุมิตุมโปชวนกันน่าวข้านมินอนศิลามีดังเสียดเลวินกันอินเชลได้ที่รามล้อม
0: จุงเตชุกเลวเสียแรงแรงเลยเนมเอ็งเล็กฮอเล่ดิวตี้ตูรินกันรวดต่อเสียอารูก็กันอินเวนนะสัตเล่ไงโดนนี
2: ่นี่เฮ้ยกันเชียดไม่อาพอให้เตียงดิวตี้อินทิเวตเซลเซวะเกนี่ดิวตี้น่าเตลเวเลมเราที่พอเฮียนมีกดทักจริงเดี๋ยวเล่จะอุดสวักเดี๋ยวชินที่จู่ตัวตัวเอ็มเนี่ยนะจังเฮียนกันเราเชเวเล่ตัดเซลเนี่ย
0: อันนี้ลุตุกังนี่เอ้เกนี่ลำโป้ฟิล์มคูร์ตูรินกันเราอินฟุยเวเซลังอะกันดิวตี้ชั้นเบอร์ที่จู่นูนาวเต้นลิมเล่หม่วงตะกะหุ่นปุยันมานะบวยน่ะอมลวะลิมตะกะกันข้อสะเข้าเทนานันิเบรมัยอะกันตีกันเตียงอะล่วงตะกินคริสต์มาสเสกุมทารโปกันมังเจ้าเวเล่ไม่ยังติเตะตายปะอิชัวเพยเวดอนเตียงกันตุยลุตุกโดนเ
1: ออันนี้ตะเกะอะกันทุบปุยน่ะจีร์เดวะกันชุ่มวงรีเล็กเล็กนี่ฮีติโรอีกาลังเมียง
2: เนี่ยฟักลรู้คุยเงี้ยอีป้าเต้นกัลฟิลแต่บอกก็เที่ยวคุยไล่เขากันซุนซอมเลี้ยงเงี้ย
3: เอ็งเที่ยวเงี้ยมุนิเล่ก็อุมาพูดรันดาตินามี
2: นิโลเวยูคิมเตติโซกรันเอ็นเวตักเตอีดูซองเตโปมัง
3: เอ็งลำปังเงี้ย
2: ก็เล่นเสียงลูกตุกบิกแล้ววะกันเอ็นทว่าขจวนทอมโนช่างช่างนี่อามาขจวนสักแค่นั้นรันติริงก็ต้องมาเสียงไล่สักแค่นั้นเนียนส่วนนั้นอังเลวตบัง
3: ngoi ro

อาหุ่นไล่ข้านายโซลาปอใจมีกรุบช่างช่างเตะค่ะอากอมกันตีตัวค่ะริกี้เอรินเลียนคันโอลินเดียเรดิโอไอโซลาฮิยันลาอากุงบากะกัวตีสเตชันอคานคุงะกัวตีสเตชันมีติปอไอโซลาฮิยันรุจัสฟาร์อันนี้บอกกันนี่ชิลุมาเลค่ะอาซิรลายาชุตาอมไลปอินเลียนไซลุมาเลอโปลเตเนคานันไซฮัวลาปออันรีคอร์ดเบนัวบอกกันนี่อันหุ่นไล่ขานไอโซลาปอไซมีกรุ๊ปช่างช่างเตคานออกมาอันนี้ฮัวปอติระจวนกรุ๊ปช่างช่างเตอันนินดินินอันนินเซียมาอันลาปออันสันสเวทินเลียอมาริกี้เอลรินเลียนะคะกรุ๊ปวอคอลิสต์อันนี้เชนกันติค่ะอูลลเงนิปัสสลปุชางไอดิสตริกคอนซิลีเอ็มคันมิโซมรัมพุนช่างช่างอาจินนาไซตูรินาช่วยกวาลชีนะอันรูปีทิงกลางละมาปอลมลอเอ็มเอ็มเตจีงอปะขัดอันเนียอมาริกี้เอลรินเลียนะคะ